ียงฝาหนังล้านฝามาเนี่ยว่าผุนขวนเอาไอ้เไก่เถื่อนหน้านางป้ากว่างบุงกลมหน้าอย่ามากระตากเห็นหอเนื้อแป้งเนื้ออันบ้านนอนดินเดวอย่าไต่ต่างมาเก่าย่ำหนาสังเนื้อปีลาสายแน่เนื้อน้องเป้งจังว่าหลอพี่เอ้ยมันก็เป็นองค์สังองค์เต้าเตโลมันหาเป็นเขาเอ้ยสังเขาเกียแต่ไรปีลาเอ้ยบ้านเงินเอ้ยเป็นย่ำยาเอ้ยสังปีนังทรงจันแต่โอโนยานบ่มันจริงแต่เด็กเกี่ยวน้องขินแต่โลปีลาเอ้ยสาย